เบิ่งกันทางทะเลได้นะทะเลเด้อลูกหนูอยู่ตานนาโพลาจะมาแก่หายามเกาะๆเด้อนะหายามเกาะๆเด้อนะเสียงปาลีมาปาสีกาซาปาสีฮัลโหลปาสีโลมันนัวตัวอยู่โอ้งแงงบวกบังเกงมานี่บวกบังเกงมานี่ปีจีปันตามุยังตั้งตั้งอยู่ดุนะบวกกระดักโดสุตั้งตั้งตัวปักไปยิงตรงสักบวยบวยละตีหมอกมอยังไม่รู้สลันแตงโบญิโบวงสลันติกสันติตะนงโบญิปะไรอาวาตต่างสลาดายลาละมันกวากบุกิดบุนุงติงอี